Dudon mi nu le pa o le nak pol nan thau cha chao mo. Ajali lai o swar nak zongi sin kan long huak sal. Tui zara chun, pu pa nuan phung ti mi kan ngai tang ling. Kei ma chu, niang men par ka si. Nuan phung chong le cha nei na ki sin, mi phun kan chang. Nuan phung le chong adang dang lawin, phun khat khu se la. Mi phun pa khat kan si gau ding nan, nuan phung ti mi chu, a thi thai lau mi kum khua man ding dan se lawin. Milaikan chan chau vegin, a kheng ore rao mi daan asi. A cham zau mi daan cho, thun sal ding ti asi lau naan, mai lam kan nun khosak daan ding tum ta na ka, dung lami thil chang chia le, kan man da zau mi bol thay mai sata a trul theo. Hi lan kan po kan pa bol cho, tu lai kan ni daan thon dang zatin, an nung chang asi. Pa chang polin sam an to mi, biaran kai. Nu nao in, ni toi ten veng. Puay ni long a, ni puan moi ang ki le puan polan sin chu sanga anun phungla a phun dang jatna atampi chon lam thai sakap thai ral ne thai tu mi chak ral tha polan or tu lai na chuan tampi kai thai chachiam kan or thukin an upat jing le zan zu in thai chu million polong an si thai chiam rol tha na si ti min sin na ka tibu ran mang ral ne tu longin asam tom para son sena ton the khwang joy thei tu longin khwang joy chong nak an sin thei sapikap tu longin asam tom para wapua re ton thei kan pu kan pa polin rai thoi dan a phun phunin an nei chon lam dan khal phun tam pian nei sa ai dan ral ai dan nupithi dan rau sar dan chi le lo te ki tuam lo mok dan sadoi saka dan tin a phun phunin an nei Kualana kan pu kan pa bol chu dianak pi ngai ngai an nei lo pachian ti khal chu an nei nan athupi bi ka mual sangi khwa wang topi sung khwa wang ti kwai khwa wang tin khwa wang a phun phunan bia rai thoi dan kan ti mi chu athupi bi ka khwa wang biak dan ase bi khwa wang a biak ruang a ti tu lo mi kang sang topi ching pi lung pi ti vek ka an ti zet mi kha ta a tin an zum ruang a ti tul na lawin thu phan pi an ti re ro fim thiam nang le mi dang poli nun khasak dan an thei ban lo ruang a har sa thin pha nak tam pian tong an nei mi thil hmua hmain khwa wang an bia ki an nei lai mi in lam puai an tua theo chui sang a jing kho wang i sin zan thim i chu tiang chol wang lawin na an tuan nan nun nuam zatin an thai da lo rai thoi dan kan pu kan pa polin an natika khwa wang ruanga kan na si tinan ruat chuwek thau thawin ni khwa athat lautika lo rol athat lautika khisya ashantika kang rai athuntika chawra asur lautika khwa wang ruanga si tinan zum chumi sanga khwa wang biangna an tua sal theo chumi khwa wang biangna aphun phun chu rai thoi dan anti atlang pin rai thoi dan chu taksa chung chang rai in sang rai kho rai le lo lam thoi dan ti nan then taksa chung chang rai a nau rai ar tel hon nau rai ar pi rang chu lo le ar chang rang khan lu kha ko khal thoi shing dau ui shing thoi lai shing thoi le kho za shing thoi ti nan nei in sang rai thoi dan khal chu in dang thai rai swa nak rai kho jing rai thoi te rai thoi pa rai wan chung leng me te le ar chang rang tha i wak khu rel thoi mual rai thu sia non mui sia doi se rai tin a phun phun an chen shi chu vek thau thau in kho rai ka phun tam pian nei chon lam dan chon lam tua thai tu bol chu min an nei long se lo in lam sa le lam zu an chau ruang a din mun khai sang tu a si lo le lam tua thai tu le tua thai lo tu khai dang tu bi ka se chu sanga lam an tua tika chon lam fate in an thoki asang bi khwang choi lam tiang in an tum theo khwang choi thei tu chu din mun sang bi nga tu an si khomi polin an upat set chon lam na ka siai thoki sin vok zu rol tam ngai pian chem asun le janin an lami zuan in san e an nuam zet nan kum leng lo thiseki na an tuan mi chu ani longin an man cham thu ronga an lam the chun har sa jetin an sal theo mi fim polin
ไม่ลำสังรวดลวิอาจจังด่านตุกินอันรวดสักเชียวกันปูกันป้าปอลจูรายถ้อยเหล่จนลามอันมันร่วงอ่ะนุนข้อสักด่านนุนพุงจุดติหลายกันหัวมีกันหนีนุนข้อสักด่านทอนอดังเสดีอันจนสายง่ายง่ายด่านนี้อันไหนมีจูทุนเราเลยตัวเราเมนินอันด่าเราคว้าวางเลยข้อเสียปอลอันจุ่มร่วงอ่ะด่านทู่ทุนเราปอลจูคว้าวางอินอัดดึงอ่ะสีอาเชมดึงอ่ะสีดินอันจุ่มเฟกเฟกจุดสังอ่ะกันปูกันป้าปอลีนุนพุงข้อสักด่านจูฮาร์เสดีอันจนสายเสดนุนพงจูเสียงอ่ะสินุนพงตีมีสุงะมินุงปอลิกันกันดานกันปมดานกันครัวดานกันนุนตุขสักดานเลยกันนีปวนสูดานเตียงอ่ะเตลขู่จุมีปอลจูสันขัดหูสันขัดกันกิลคอยวีโวปัจจัยนี้เสริมเสียมีรันนุงปอลขลินอันมาเลนุนพงเตอันในเวเจ้าอันมาเลนุนพงเวกเตนอับูร์บูรินอันตังแรงจุดที่สี่เลยมินุงปอลกันมาเลนุนพงเวกีกันนุนละว่าจุนรันนุ่งปอลมันกันถูกเรากันติดไทยเมนดึงเสียงอาทิเล่ปัจจัยนินไล่เลวานอัศร์เสียมทอกิสินอามาเตนนุนพงอันไหนเวยอามาไอสีนักเล่อัศร์เสียมมีปอลินกันไทยไทยร่วงอาศีเนมาร์อินสติทูตออฟเทโอโลจีเอ็มไอทียังคงยีพรินซิปัลลุนโกรามิเทโอโลจีนมินทั้งบิกลากีปักขัดอาศีเมเรเวนด็อกเตอร์ไซมอนเปาคันเอนินนุนพงตีมีโจปัจจัยนี้หลักซองอาศีเราสตันเหนนี่กันงามีขลอาศัยช่วงเรานุนพงจูปัจจัยมินุงปอลเหนนะฟัมกิมเหล่าเจดีอลังออกนักอาศัยสอน partial revelation of God ที่อารักษิมดากันปีผู้ปอลีนุนตุข้อสักดานกันเจ้าติกาปัจจัยดูตักปอลันซีตุยนี้กันเบียกมีอนุงปัจจัยจูอันเบงอาศัยฟอนเราจูเลอันไทยบันมีข้อจิงคว้าวางปอลจูหมู่ไทยอันสีเวเหล่าร่วงอะมีที่หูไทยมีปัจจัยปอลเตียอันรัวมีทิ้งปีลงปีเลยกลางปีปอลอันเบียกเชียมาสิกลุ่มคว้าอนุงปัจจัยจูกันปีผู้ปอลเหนนะอัลังโอยหูไทยินบังตาเซละลายมีปอลินข้อเสียคว้าวางลงปีเลยทิ้งปีปอลเฮอันเบียกชิมเหล่าดึงกระจุมนนพงกันตีติกะนนพงสุ่งยี่อัตเตลมีกันจ้องเลยจ้าลายขลเกลค่อยชัดดึงอัฐปีง่ายง่ายเรเวนรุนจุ้งมังอินนุนพงยิมุริลจ้องเลยจ้าลายออกจูบันนี่กุลหวันถุมท่องหนีให้หนีนี้รีลีกรุ๊ปเมล่าอ่างานมีจูตู้หลายฟังเฮกันเชียนแกลนดาร์สวะฟังเอลคาอาซีอีกันสวะเสียมนักเลยกันหลายชีพภูมินักหลายรำชินเลนาเลยกันนักคว้าเลยรำตินะเชียนกุมทารฟังเอลป่วยมันจูจีหลายตักเสียจู่ร่วงอ่ะอติกจูจานเลยอันนี้คว้าตุดานินกันชินลงอีช่างฮาร์เซตเวกันจ้องเลยจ้าลายสงลอยปัจจัยนี้อินทศวามีปอลเฮกันหุ่มหัวเด้งตีเวียนลงอ่ะตกตีเลยหลงกิมไม่ละวินกันสุนสักเด้งมันกันไหนแต่ดังนี้กันขายสร้างเด้งตีมีฉินลงเลยเกี่ยการจ้างไว้นักสอนเฮทุบีแต่เสียละตีก็สมเงียระดูจะร่วงอ่ะกันจ้องเลยกันจ้าลายหุ่มหิมเลยขายสร้างกันดุตักอาศัยจนสุนสักจะดินนี้ดินเตอินสร้างโกชันเลยขวดหลังไปกระยองนักอ่ะกันจ้องเตะทอเสร็จเลยลุงกิมดิเรียมเสตินมังเรื่องเรื่องเซละกันฟันโนฟปากันตุโนตุปาเตะเสียนฟปาทางทั้งเน่าหนวนปนเนนะสันขันหูสันขัดเราสงลอยอะเราเสียนวีเบาเจ้าสิละปัจจัยนี้อินเปียงมีกันหลายจ้าจ้าหลายเฮลุงรัวเตนมังบังรับเวียลเบาไทยเซละนี้ดินจัดบางเหล่าอินหลายจ้าเตะเรารีอินไบเบิลเลยจะดังเสียเรื่องเรื่องเซละเจเลฟอนเอสเอ็มเอสสีทอกินอีเมลเลย Facebook อ่ะลายจ้าเฟลเฟลมังเฟกเฝ้าเจ้าเสียละส่วนลอยเลยใครสานเฮหุ่มหัวอัฐปีนนากินอัฐปีสอนตีมีโมเฟียงเสียละเตียอัสดุถาอ่างานมีเฮอัฐปีเจ็ดมีอสีตินกระวาดีกระลุงกิมปีนนะสาหลายกลุ่มเสียดานไล่กลุ่นเมนุ่งโปลินกลุ่มเสียดานอพุนพุนินกันในเจ้าไม่พุนประคัดเลยประคัดรำประคัดเลยประคัดกันบังอเจ้าเราโกลกลุ่มเสียรมีร่างกลุ่มเสียร์กริกกลุ่มเสียร์ปอลประคัดเลยประคัดอันบังเอาเราจูเวกินกันหลายมีปอลีกลุ่มเสียร์ดานขลมีพุนดังปอลทอนอดังเอาเวกันหลายกลุ่มเสียร์ดานจูอดังปิทูอินฟูร์จานรัวตี้อาจจะมีรอลทาร์คอมจานอาจจะมีโฉงอาศิรอลทาร์คอมจานอาจจะจุนอดังปิทูอินหลายกลุ่มเสียร์กันทอกเชลจูมีหมินสินนากะลุงอ้อยนักป่วยตัวศิ
กลุ่มขัดกันเลียมีทั้งกลุ่มทารกันถกตีนากะกันปีผู้ปวดจนป่วยตัวนั้นหมวกเชลโกดานอพุนพุนินกันไหนประคัดและประคัดอบังเราที่มีโกดานกันบังโอกเราร่วงอ่ะพุนเชคขดาจนบ่วยนักอสวกผาผาเชลตียะกันไถพามีขลาอมอตัวนี้กันซิมเจ้าเวกินหลายกลุ่มทารป่วยฮีหลายมีพุนเลนทำเจ้าวินมาเลโกดานเจ้ากันไหนอาเชกินฟังเอร์จ้าหาวซิมลายเจ้าเท่าหาขาทันหลังควอลซิมดองปุยจางยัดเต็นเรตะปงทารสันบวลคว้าไพโซลดองสมงอนกูดควอลเงาควาดาวเตดิมเตียอพุนพุนินกันมาเลยน้ำด่านเจ้าวินกันเก่าเจียงร่วงอ่ะหลายกลุ่มทารป่วยยันตัวกันปีผู้บวลสันลายอ่ะที่มีหลายกลุ่มธารติกจูจานแข็งดึงเฮมีปีสาเตนอันหักหลับเจ็ดนี่ความอุ่มด่านขัลเฮฟูรัวอาจมโนไล่ขัลอคุชิเหล่าจานอสีเวกินอันนมเจ็ดหลายฟังอาศัยหลายกลุ่มธารป่วยอะมาเลยมีพุนคว้าเลยด่านเจ้าเวกินอันตัวเจ้าเก่านานอสุลลัมจูอับังอัลโธกันปีผู้โปลินกลุ่มธารกันแข็งทางเวกินกันดำทางดึงอีชี้หน้ากันต้องนอนเหล่าดึงเทียรัวสันหนักตุ่มเปียนในที่มีหลายกลุ่มทารป่วยอันตัวหานะมาเลยอินสร้างอ่ะเชียนหิมแตงนากินเสียข้อสูงลำจินปอลเลยคว้าประคัดและประคัดกันละกี้ลำจินปอลขันอาซาเตินเชียงไฟเตนอันเสียลเขียวจุดที่จุนป่วยจานะเชียงไฟเลนวมเจตินอันมังกลางเชลที่มีหลายกลุ่มทารจานะประคัดและประคัดดูโตโตเจตินจางฟ้านักเลยจอนรัวนักทอนอันจันปีโอเชลมิเลียนมิฟระไทยดันนักอุ้มเหลวินอู้เลนาวสงเลขัดเวกินมุนขตานวมเจตินอันมังกลางเจียงอาทิเล่เลวิสินไทยทารโปลอินาอันแข็งซาลจาวีริลรองที่ฮาลขัดเอาอุ้มนอนเราขบคำเจตีอันอุ้มหลายฟังจานอสีร่วงอาเซเจียงร่วงอาหลายกลุ่มทารป่วยยันตัวตีมีทุสูนักทอนเปปาโรอินเรเวนสันนาวทวานินฮิตีนางานกันปูป้าโปลินเช่นกลุ่มทารป่วยอันตัวดุสันนักทู่ปรุกินเอาอุ้มีจะบอลเจอประคันนากกลุ่มจ้างเรียนนากปันฮีนากลุงโอยทุสิมนากประชมนากขสวาดีลนากปลีนากขสยาปอลอันโดยนากปังานากรอลทารโจโมงนากเลยปรกนากเลนข้อมงนากกาอันสีอธิจื้อเกลนากันปีผู้ปอลีฟังเอร์ตัวดานินเจียงกันจิรไทยตีมีทัวกันปีผู้ปอลีกลุ่มทารป่วยตัวดานินกันจิรไทยมีปอลจูประคันนากขสิงปะเชียนเต็นละวินป่วยอันตัวเราอันนี้นักเนโลกนักเลยจันรวลนักอันมังประชมนักหลายหนุนพงกิลค่อยดานอินเสิร์ตียซิมเฟียงนักอันไหนปูป้าหนุนพงกันรุ่นไงต่างมีอาเห็นกันหลายมีกันไหนมีหนุนพงจินในดานอพุนพุนกันไทยเฟียงดังนี้หนุนพงยิทุปีเซียหนุนพงกิลค่อยอทุปีเซียเลยอจูเซียกันไทยเฟียงเจ้าดังเตียรอสันนักอันไหนอะไรไงตัวนั้นสาเทปาระกันลงอ้อย